0: ลุมก็ควบคุมเนื้อบนสร้างและดันเบ่งกับขับไปเอียงได้กำดิ่งลังหัดดำดวงรูปของแกลเดมึงระแกลมเราและนั่นหัดดำดวงสับลูกดวงรูปตักลักลำหัดดำดวงรูปในมอดมตาสนัยพนก่อมจิ้งแกลดำประปิมโมงะกริงกระตึงปลารำกลางสายก็นักถึงแต่ประดับเลือดนำกระเบนกระซิมลังเวทแกลมอักษรเรียงตักลักถึงแต่ประดับเลือดนำกนงประกาศหันกวาริมากระซิมลังประเครมกลางลันจารกหันลิงเตจารตักลักกลายเป็นรวยประปิมโมกริงกระดึงปลารำกลางสะสวยใจทุนแต่ประดับลุ่มน้ำสังหระตัวแรมกริงตากระปุยมองอัมกราบเบื่อเสียมกระจับนึกบนสร้างดูเครมกลางแกลดับปีนางพันธุ์ตมตะนันสนัยรวยกระจุ่มลันปลุกกระนังเกตกายแกลมจัดแรมจารตักลักมกอมจีนกลายเป็นพันธุ์จัดแรมประปิมโมงกริงกระดึงปลารำกลางสายก็นึกทุนแต่ประดับลุ่มน้ำนาทีนอปิมพ้นแกลมจุดเรมหมอดงชี้หุ่นติจินหัวแกยังควากระนงประดังจาร์แกลงอาปิมโมตุยกระเรลักแกลเลยงาตุ้มตาปีกะจ้าหมอดเหล่ากระดิกประบากระหันลิงประปิมิตรกระตึงปลามังกรจิงประปิมิตรกระตึงปลารำกลางและดันปิมโมงาประกระตึงปลารำกลางบลอรำตีนอปิมพ้นควากระนงประกระหันจาร์ปิมยะแกลรำปิมโมงากริงกระตึงปลารำกลางกันยับดีนังเท่ากิดแก่ประกันว่ามึงตุ้มกึลประดังกันนังประสานเจียดิมลาแกลดูกระเจ็บประมึงกันนังประกาศหันกองอันและนันตุ้มกันนังทาระประไอปุริยาลำแกลมกระดิบประงะมึงกริงกระตึงปลารำกลางมึงนั่นกระเสียมตังนังเท่าประเป็นเม็ดกับประกระตึงปลามึงพงกระหันลิงและนันแกลทอมกลมเป็ดปลาวะตุ้มไม่ปุรกระหันลำปรำเสริมกระตุ้มแกลหมอกโยตัวของประเกรมกลางลันจาร์แกลดับปีนับวนสร้างแกลมจัดแรมประงะปิมโมกริงกระตึงปลารำกลางสายกันน้อยทุนตัวบ่อดอบลุ่มน้ำมึงก็มีคำตัวรวยรวยกระจุและดันรวยสะพันลันปลุกเรกจุ่มลันปลุกกนงประสันจีอาจารตักลักมังกอมจิงแกลกับเบนกระเซียมกลางเวทแกลมอักษรเรียงตักลักทนแต่ประดับเหล่านำนอกกับเบนมอตุมดงชีอีสังกรีเนกันนังกเอ็งควากนงประดังจาร์ควากนงประมัดรันตุกุเวียดนามจาร์ดาวมีกเอ็งควากนงประสันจีอาจารควากนงกอมจิงแกลมอัก
1: บลูรัมเตนกบินดงจีดาวมีกแองควากนังประสังเจอาจารควากนังประมกมจิงแกลมอักปิมยะแกลมอักสเรียงตักลักทนตัวไอปอตุลนำมอมกมจิงหังนังพรองมอตุมกนังถามประตุมสะวัลกนังประตุมกรามแนมไพลและนำนิบวนสร้างลอยงะแกลมอักเงาหำตาปัวเสาเรียงเลาะหำทอกไลตุตื่นจากกาลเมาไกลทากแรประสันทิงเล่นอันบระตูเปลมแนลำจารมดิกระตังไกลปิมเลือปลาวามนุยตุ่มกระปลามจิงเปลมแนลำตึมรอยมกมจิงไกลมอักกลมจารตรงลำโปรกระจุตุเอมาปลุเอเปาคือตัวเองเงยปรักโมปาวิตรุสายเปาตัวไอตุตุปันปลุเอมาไกลปรักสิและมอลำโปรนำตุตันเสาเรียงปรักโมปาวิตรุปะปลุปะไกลปรักปุนิกมองตุปันปักระโกลกะปีกุมะพระหังเอโนยมตุปันอิปอยไกลปรักพุงปิลาตรงเก่าเกิดตุมันระพระมดิกตังพระมลิมรมโรตรุปชาพระตุมกรามแนมไพลปักปรังพระเปลมแนหังลาจารตัดเองเงา
0: เรกจุ่มลันปลุกกนังกิจกรรมตรุษชาร์และดันรำกลางกลายแตกเปรียเกิดคนุคนาจารตักลักก็เป็นกระเสียมกลางเวทประตูตื่นเรมาเชียเกิดคนุคนาตัวปันลันทุนตัวเปิดตัวปลุกน้ำเล่นกลางตรุษปลงะลำปลอมลันกนาลิทุนตัวเปิดตัวปลุกน้ำดงชี้โหทิ้งเวียนเถ้าก็เอ็งควากิจกรรมกนังประสานจีอาจารกลายกลางกลายก็เป็นตัวปันลันทุนตัวเปิดตัวปลุกน้ำจารตักลักเรมาเชียเกิดคนุคนาหมอบลุกด้วยบ่อยไม่ตัวดัวปลุกตัวปันในกลับรักมอกจูบลุกเล่ากับตัวกันใจตัวเห็นนกรักจุงเอื้องเจ้าและนันเดเห็นเล่ากับตัวกันใจตัวหุ่มกามฝึกในทุนที่เฮเต้ช่วยงานตุ้มหัดรับพระรามกลางไกลเต็กเปรเชียก็กนุกนาเกรดหลังเดือตุกด้วมและดำเด็กกระตั้งพระเกรดหลังเชียหอยนอกเชียมหรุยมาไอเพสสปานในปอยไม้ตุหิไม้กลับรักลูมตาเชียหรุยมาอดกเบะบุนิกเชียยัวลันเลยหัดรักจ้าทุนตัวประตูปลุกนำบราหรุยมาเชียเมืองพระไปยัวลันและนันแปรบุญลันลำโปรนำไอตุนำปลุกสายกลับรัก

0: beda lam tapan lan thun tai ba dop lo nam mra hrui ma lam pro ko ju plo he klai prak senan kluom thun ko nang ma hrui ma lam pro doi tu plo he klai prak chia ko kanukana be hen ka no ka cha te no ka ben ka nang kit kai ka sem tlang vet bra hrui ma chia ko kanukana bem kla thum klai hrui ma chia tu klai ka pak nga ka yap si no ka cha ពីងាទុជីងប្រជាពីមកក្លែត្រង់ឆៃមសិមក្រាដេកតាំងក្លែប្រែមឿនលាន់បេតណានងាយចាក់ក្លែមកបបេតឡំក្លែរួយម៉ាជារំកាំងក្លែតេកប្រជាកកនុកណាឡំរេបកជុះមលាន់ប្លុះហិពលកែតឡង់កណប្រាក់ប្រែចានកំនេះកណាប់ញាចារមកបជីងលក្លែកបិនកសិមវិតប្រកណោឡំតប៉ាន់ឡានីកោលលាន់ត្រង់ឆៃប្រងាឡំទុំឡានកណាត់ជិះទុនទេបដបលណាំដងជីហោតិនឿនថៅឡំកណងគិតកែប្រដាងចារកែអង្គគិតកែកណងប្រសាញ់ជីអាចារកួយពុលពេលាកែតឡង់កណងប្រាក់ប្រែចានកំនេះកណាប់ញាចារកែតឡង់ក្លែកបិន
1: កណងប្រាក់ប្រែចានកំនេះកណាប់ញាចារលាក់ខ្លួយងាក់ព្រោះតប៉ាន់តាប្រាក់ប្រែចានប្រាក់ទុះរ៉េតលប្លុះមិនតប៉ាន់ធុនតេពើតប្លុះណាំអេណោះប្រាក់ប្រែចានមឹងកណងប្រាក់ម៉ោអេពេព្រោះណាំអេពោសប៉ាន់ព្រោះសាយក្លែកប្រាក់នឹងឌីកាយាមោផ្លុះសាកាច់តួផ្លុះកជុះតិចទុំកាហងធុនតិពតផ្លុះអេម៉ាកលឿនហិនកាហងនឹងឌីកាយាទិងទឹមលំក្លុំឡាហចាន់ឡានតួប៉ាន់ធុនណៃអេពេណាំផ្លុះណាំអេប៉ោគឺកោសៃប៊ុនកណាប់លេណាន់ទឹមនេះកនុកណាតឡាំងប្រាំកាន់មោចាន់ប្រាក់ពេះឌីកាយាប្រឡោម៉ាប្លេមណាមក្រាមឌីកលេទីបអេណោះប្រាក់ប្រែចាន់រូមគប់មិនជាប្រមាកកែមផ្លុះគឺអេប៉ោចូលនេះមកប្រាឬកែអេពេត្លោយប៉ោអេម៉ាទុចូលដេះរមរៈដេះរមរៈមកចាន់ប្រាក់រមរៈញ៉ាំក្រាំរោក្រាវិតអេពេផ្លុះគឺអេប៉ោប៉ែទុហន្តប្រាបែអែទុលេណាន់ក្រែមកាំងក្លៃទុចាក់វ៉ារេងកាក្រិង4សាំងឬប្រាក់ញ៉ាំក្រាំរោក្រាវិតទុអែទុតបានផ្លុះតបានពោះសាំងទុកសិកែនេះមកប្រាក់រវិតបែព្រោះរំទីណុកកបិនដងជីហូទីមៀងថាវឡំកណងគិតកែប្រដាងចារកែអង្ខគិតកែកណងប្រសាំងជេអាចារខ្វាយពូលភីឡាកែក្លាំងកណងប្រាក់ប្រេចានកំនេះកណាប់ញាចារអែលឡាច់កណងប្រាក់លោះលងាកចាប់ក្លៃគិតកែមឹងទងអឿងលេអានមឹងចារបិនងាទុជីងប្រកចាស់ចៅឡំទឹមឡានកណាលជីធុនទ្វៃពតប្លោះណាំលំនានកែតឡង់កចាប់ប្រកំប្រាប្រាក់ប្រេចានបាប្រាក់ប្រេចានកយុមនេះកទឿនទុះរយតឡប្លុះមណានប្លុះងាក់យ៉ាប់ស័យទុះតិចទុះនោះកចាស់នឹងឌីកយ៉ាលក្លៃប្រេចានប្រាក់
0: រកជុះមលានប្លុះហិពលកសិមខ្លាំងរត់ឡោក៏នឹងប្រកាហានកាវ៉ារេម៉ាលឿងអក្លែកសិមខ្លាំងបោះទុទុនក្រែមកាំងលាន់ចារប្រកាហានលਿੰងធុនតេបដប្លុះណាំបងទុំក៏នឹងថារប្រហិពលកាហានចារតាក់ឡាក់តេណុកមកប្រអេពលកសិមឡំរត់ឡោកនឹងប្រកាហានកាវ៉ារេម៉ាលឿងអាទុំប្រកាសិមឡាំងដេកតាំងក្លែឌូកជាប្រហងទុំគឺលប្រដាងកនឹងប្រសាជាអាកើបោះទូទុនលឿងប្រកាហានលេងក្រែមកាំងលាន់ចារអាចៈភិនមកប្រមឹងដាងប្រកាឌីចារលេណានពីមកយ៉ាប់នឹងបងហ្វាអែដ្រាវលេណានកត្រាប់នឹងយោឡំកាហានបោះនេះមិនទេកតាំងក្លែកសិមឡាំងទេកនឹងប្រកាហានទុំសាវលក៏ប្រកាពីទុំរាំអរដាប់រាជីពីទិញយ៉ាប់ហដ្រកចាស់ប្រពីមិតក្លែកទាំងប្លារាំកាំងក្លែពួយបឹងដំតូហដ្រភិនគប់ពេតឡំក្លែលេងាប្រក្រែមកាំងប្រកាឌីចារក្លែដាប់ពីណបុនសាងឡំចារប្រំឌីមឡារក្លែកកសិមប្រពីមិតកទាំងប្លាប្រប្រពីមិតក្លែមតោះរាំកត្រាប់នឹងអេបញ្ចត់មក្រាំឌីពលកាហានក្រែមកាបុនសាងកាហានកាប់តំជិតប្រក្រែមកាំងលាន់ចារក្លែដាប់ពីណបុនសាងរិងរស់មនុស្សបុនសាងណៅកាហានធុនតែបើទួប្លុកជូក្រែមកាំងក្លែទីទឿនលះដានហេតគេចាប់ក្លែទេបកំផងកាហានលិងតែកលណកូអកហរកជូមលាន់ប្លុទីសារមតោះរែមប្រក្តីចារចារតាក់ឡាក់សារមតោះរែមប្រក្តីចារក្រេងក្លោមកបំពេញតង្កនឹងប្រដាងចារតាក់ឡាក់មកអំជាលក្លែភិមផុនអតុកៅកັບប្រក្តីចារកាកជុះប្លុកជុះបេរែមអមបិនសាគូលធនរែមទ្វៃបោទ្វាប់លុណាំទ្វៃបោទ្វាប់លុសាប់ាន
1: ់គឺរែមមត់ឡោអន្តុកាកជុះប្លុកជុះបេកាកជុះប្លុកជុះបេកចោទ្វាប់លុទ្វាប់ាន់កាកជុះប្លុកជុះបេកចោទ្លោប្លុហឹងសៃទុះទ្លោប្លុសាជុំនេះជីងកណាត់ទុះកែតឡាំងប្រាក់លាក់ទុកម៉ាក់ប្រាក់ទីទុំកណងធាំប្រាក់សាវ៉ាល់ឡំចានតាក់ឡាក់គឺរាមមុំគុំជីងឡំប្លុសប៉ាន់ឡានហងដាប្រាក់កសុលមិនកិសមទ្វាមជត់ធាំទ្វាប្លុសាក្លៃរាមប្លុរាមប៊ីមភុនទុរាមភុងខ្វាសង្រាមតោរាមប្រាក់ឌីចារគ្រីងក្លោអែលឡេតនេះណារាម จึงดีกระตังกระไรแรมกระโชลมินกระแจมตัวกระตื่นลอยแรมร้อยกึ่งแรมหังหนังจักกระลื่น
0: ลำเรนนำลันปลุกกระนังเปราะดังฝ่าตุยหัวมังกรจีนและแกลกับเป็นกระนังเกรดลังเปราะดังตาปลอปะปอกปรองกระเซมเวทปอตุตื่นเลยงะปรำจนงะลำตะปันลานิกาวและนันตรงแชเปราะงะลำตลอมลานกิทุนเตยประตบลวนนำไกลังแกลกับเป็นหมอดงชี้ดาวบ่อมิงลำกระนังเกิดแก่เปราะดังจาขวากระนังเปราะดังขวาหอยดงเงินเส้นฝ่าตุยหัวดับปันลานิก้าวฝ่าตุยหัวมก่อมจิงและตุจิงแกลรอปโปเปลาก้วข่อยเกลือปลุกนำและนันหอยดาวเย็นสันตุ่มกือลหอยน้ำด้วยนำแปลรารอหมอตะปันปลุกตะปันกวยตะปันปลุกตะปันกระจายตู้งาตุจิงแกลดับพาวิติมาปลุกตะปันฝาบวนสางตุกป่าปลุกหิมาฝาบวนสางและนันดับพาวิตเมืองตัวปลุกจุรอตุกปลุกหล่อบอสังระรวยมาประเกอโกนุกนาหมอแสบอสปันปลุกตะปันในกลายตะปันในตู้ให้กลับปรักมเดกยาหมอตัวตู้ปลุกตะปันดังเฟียนเราปลอมลานจิตทนวาตุยความเป็นดีมาหลวยงะประรวยมาประเกอโกนุกนามเสริมตลักแหลดลานกระดุมประพนประตูไปเลียบังโกนุกนามเสริมกราประหม้อลำบวนสางเกรียมกลางกระจับแหลดปีนบวนสาง องค์กรนำลันปลุกกำลังกิดกายกลายงะปิมโมจารตักลักมังกรจีนละกลายปิมรุ่ยประปิมโมงะกริงกระตึงปลารำกลางสะสวยใจทุนตัวประตัวปลุกนำนอเตนปิมรุ่ยหมอดได้ตาจันกว้างตั้มเกี่ยงควากำลังประกาศหันจารมเวททองตุ่มดงชี้ลำกำลังกิดกายกำลังประมังกรจีนไอปุลงะมกระหัดระประงะปิมโม
1: แต่ชาวไร่กระหังกบจริงเพราะงะปิมูตัวใหญ่และก็เลยลอยงะตึมก็เลยกระจ้าหมดเล่ากระดัดพระปลากระหันลิงปรับเม็ดกระดมปลากบจริงปรับเม็ดกระดมปลารำกังเล่นอันปิมูงะพระกระดมปลารำกังลำนันหมอพระปลากระหันลอยงะก็เลยนะบัวพาวเอว่าบัวมตุตึมไอปุลลอยงะก็เลยปิมูมดิกระตังพระงะจึงเชิญก็เลยเละลันลอยงะโยตึมดำจนโยกระดัดประเกรมกังกระจับกระไลดับนางกำนุ้ยเผากระตังหนึ่งตู้หนึ่งยา
0: ลำเรนนำหลันปลุกสะวันหัวมังกรจริงและตัวอัมพอเรมปรมลิมรมโรนักลิมรมโรกระตุ้มิปุ่มตมปลังปรมลิมรมโรลำบนสร้างทุนใจประตอบลุ่นนำด้วยนะเรียมมอมตมปลังและลอมตาประยอตุ้มปายอกระจับดังวีเอ็นเอไอดีและดันตุ้มกระจับดังรอมกันกับนิบุญสังยัวให้ดับเป็นนางแกลมเราเกรียมกลางแกลมรอมด้วยเลหะจันลำแกลยัวอินเทอร์เน็ตบอระมเทคนันโรและนันตุ้มแกลมาประลุยลำดวงรูปบริกรในกระนังกิดกายไกลกระสุนเมนบายอมในกมราวกันเน่ากันนักและดันลิมรมโรสะวันหัวมพาและหิมาปะไมวิติงกระตุมีปุ่มลิมรมโรตีบุญสังลำสะ
2: เลียบนสร้างและดันบิงกับดมสะกริงตากระปุยกริงแกลดลานแกลดิบเลียบนสร้างดวกตมลูกแกลดและกระนับมองงามกราสั่งทุกตัวเรมปรองเสียมจิงปรองงะยมพันสนักรวมกวบมอนกมโตและดันเรมเสียมเห็นบ่นี้ของพงหะได้เรมหรับดุจอยู่แบะตีสะแอดรงสหระตัวเรมและดันกระดับดังยัวกับปรำตัวเรมมอกแหลมดิ่งดวงงามกราและจักเห็นสังระมองงามกราบรือทุนบรือปรองเสียมหยับหนังจวนกับปรำโตและดันเรม
1: สะเอดวงจาตักลักระในมอนำปัวสังระลำนันมอตัวปัวสังระรมโตเดเด็ดตัวปัวสังระกือซาซาปัวสังระกือตัวและนันซาปัวสังระลีลกือซาและนันกือตัวลำนันสังระกือตัวและเสียมกระจับสังระมอปลุตุปันตุเรมหังกิจุตุตัวปลุเอมาโจเดลำนันเดมนิยโยแบะมอนำตุโจมิตรทางตุเรมสังระเลาะมอปลายเทียมกระดับนังยากาประมโตและนันเรมลูตุเรมมอเปลยและทีวีไม่วีตินและนันลุ่มตากระดับนังกันรูพงนำโตมอจำนักโตมเราฮัดเรมเท่าสังหินมะกะกลายเรมลำตุ้มทนไอแก้วสังระมอตุ้มกระนังกามประเด้งรูงามกราเปลยและสังระตุเรมเปลยกระดับนังยากาประมโตเรมกยาสะอตุกเลดลันสนันสังระเลาะเก่าตังมะกลายรูมึงลุงนั่นละงับกราประสังระตุเรมกระดับนังยากาประมโตเรมเปรประมโตเรมประเวทลูกลายตุตื่นเห็นดีตุสปันอาซาลำอตุเรมมอเปลยยับเละกระดับนังยา

0: รูกนาทูแนมโตปาวิตลูกไลตุตื่นกะพรมโตแรมลำมุมโตกไลแรมขวาหอกตุเยียนรูปวิเยลมอมตะเลลำทีวีรูพุงเดปันกระจับกไลแรมเล่นอันลูเดหึกอักลอวิตไลกไลนายมู
1: xã cũng đầu tư cũng quan tâm nhiều hơn.
2: Rạn này ở tu hẻm mỏ ngậm cà lết xem cái chấp cái chấp nâng yo làm ở tu mỏ lại chấp bầm tổ hẻm mỏ lại lịch cả hẻm mới đua phò để lịch thầu sang cả lại hẻm là nằn hẻm ở nhà hẻm.
0: Hằng đại hẻm ra kinh liệt lan gấp bộ tu hẻm mỏ ngậm cà prong cái chấp gấp cái chấp nâng yo mỏ lại thêm à mỏ yo bè lại lịch cả cả bầm tổ hẻm đuổi ó lọ bắc lan hạt đã.กะพรมโตเรมลำกึนุกเราหมอกไลมนี่เทลอยนั่นมะ
1: nhà trường đầu tư có tv
2: ra này tu rem mo tv senan lam bong rem phong an tai la mo tlang tv video pim mo ka kle rem ko yu na ne li tho sang le nan phong an tai hak mak mơ ka rem ram ar
0: mung tum tu rem le mrom gravit lang tuk ka pra play themยับกระดับนังโตเรมตีสังระคือตัวโตวินเยียงบรึกหมอกไหลมเลมเราแปะพรมโตเรมหมอลงะจากเห็นบนเน็กหังซาโปสังระหมอลู่หัดเดมในหยวยแบะสังระหล่อจังมั่งกึลนัดลงรูมกรามดิเติงมะสังระอตุเรมนกกะได้หลับบุญเล่นอันลู่กระดับนังแปะยัวกะพรมโตเรมกันดาแงมกระสังระอตุเรมหมอโยกนังรูกระปุสังระกริ่งไตกระปุยกริ่งเกล็ดลันหมอกไหลกระจับเริงมเลมเราดุจอเลาะรุมดิกไหลตุตื่นกะพรมโตแรมมรกไหลปีกะเพลกระปุยพรมโตมจวดปลาวาตึมปุสังระลำจาร
2: เดบวนสร้างและดันบิงกับดูเกรมกลางและดับปีนักหลับบนสร้างอมอยอปรองะปรองเปรนโอซากาจักิลันอมอละหมอกไหลปิมเตียกับลองไอเตะลำกระหมลำมัดสาเกาะไซทอมตัวไล่กระหนักแหนโปเลยไงจักกระดะแผ่นกนุกนำตุนเอามาตัดสาบอกาเมรามามเกาะตื่มเตี๋ยตุ้มกระจายกิลันดูบาวดและแกละดับเป็นนางหลับบนสางดมกลายไหลนั้นมาเลไกลสายเตี๋ยดวงอันเป็นมุมดึกบนสางก็ยอดดักเกรียมกลางแกละดับเป็นนักบนสางเอามาหยอกกนองปลอกงะบังสากนองปลอกหยอกตัวดุจโอเบียดะยิงปลอกงะมึงกระจุ่มด้วยตีสาจุปังจารตักละเกรียมกลางแกละดับปีนักบนสร้างปิมพ้นบังปลองาสุรเกมหอมเลือกบนสร้างต่อไล่เปียมเลือกบนสร้างถอดสร้างและดันเลยงามเป็ดกองอันสะเจงนำตมปลังกว่าแซมเลือกบนสร้างต่อไล่กระดักแหนโปเลยงะย่อหัดระเพียนกนุกนำจนเอามอปิมเตาะกับปลองไอเต้มก่อมจิงแกลมอักย่อหัดระเพียนเลือกบนสร้างละมอมตมปลังรำกลางของแกลพุงมักใบมติมปลือเอามอตัวดาวกนางเอามอปิมลาตุ้มแกลมเรากาเท่ากระเซ็ตุ้มแกลมติมปลือจุดชูจังงะแกลรุงรังเบลุแกลดับปีนักบนสร้างเบตอกนั้นละเฮิมเท่าห้องกองอันสะเติมหมอกแกลมอแจ็คลำบนสร้าง
3: จีจามบทสร้างเรดาคามตูนมุนเตในปนับปนะเรตัวแสกแกลเดลังแกลจักนกนาก็กิดแกลเรนกิจักแกลสยามแกลเรลอยแกลยูเรกิดแกลตยูอันเนี้ยอันเปือพงมุนเตดามะพระบัสสะเกิดตอแกลกิดยิ่งแกลยับตาแกลจักแกลสยามไอ้เมื่อมอสันตาแกลซอฉัดโออันก็จังเหยียดเล่และหันจำตามตันกระบวนสร้างกันเสร็จแล้วเนี้ย
2: เตสะจุปังซาปรงะหลักบาเวทปะตุตื่นนั่นละมดิบนสร้างกนงปรอแปลมแนมกวบกรมประกักก่อเติมกาเมราเกรียมกลางและดับเป็นบนสร้างเดิมเมืองกระวะทนใจประตูปลุกปะโระในลำโปรนำปลุกปะกาเมรามอมก่อเติมเตดุมิลานกะกุเล่ากะกุปะและนันเตดุมเกรงขังด้วยแกลดับเป็นบนสร้างหอยนาปีเลียเอเบ็ดด้วยตัวเฮกลักปรัก
0: นกปีโมกามราเกรมกางกลายดับนางบวนช่างเล่นอันลอยงะกลายเอื้อมถืมนิบวนช่างรูเกรมกางกลายดับนางบวนช่างรูมโรเละกลายนิบวนช่างงะโซหังจะแผ่นกนุกกนากลายดับนางอีโรเอปัดลำลันกลงมอเกรดลังจักพงเดดัมเมราปิมเตวเล่นอันกับลองไอเตบรึกมอมเซริมกระจักบุญเน็กนิบุญสังงะจักปรักเกรมกังกลายตัวจักวาริงกะสนันวาลบุญสังหะทิพโมกลายโตตันตา
2: ตีลุจยุดลุบายลานิล่อมก่อตืมกล้องเกรียมกลางแกลดปีนักบนสร้างห้องตลบลบบอกกล้องหม่อมก่อตืมเตตุ้มกับจักรลานกล้องมารูปตัวปลบปั้มบงลำซาหรวยกำจริงละลำจำงัดรูกำเดียบบนสร้างและดันกองอ่านงานจักเห็น

0: ลุมก็ควบคุมเรียบอุ่นสร้างและดังเบ่งกับกับไปเอียงได้กำดิ่งลังหัดรำดวงรูปของแกลดเมืองระแกลมเราและนั่นหัดรำดวงสับลูกดวงรูปตักลักลำหัดรำดวงรูปในมอตมตาสนัยพนก่อมจิ้งแกลดรำประปิมโมงะกริงกระตึงพระรำกลางสายก็นักขึ้นได้ประดับเลือดนำกระเบนกระเซมลังเวทแกลมอักษรียงตักลักทนได้ประดับเลือดนำกนงประกาศหันกวาริมากระเซมลังประเครมกลางลันจารกหันลิงเตจารตักลักกลายเป็นเรื่องประปิมโมกริงกระตึงพระรำกลางสะสวยใจทนได้ประดับเลือดนำสังหระตัวเรียมกริงตากระปุยมองอำกราบเรือเสียมกระจับเลือกบนสร้างดูเกรมกลางแกลดับอินังพันธุ์ตมตะนันสนัยรวยกระจุ่มลันปลุกกำลังเกิดกายแกลมจัดเรียมจารตักลักมังกรจีนเขากลายเป็นพันธุ์จัดเรียมบราปิมโมงกริงกระตึงประรำกลางสายก็นึกทุนตัวประตอบลุ่นนำนาทีนุปิมพันธุ์แกลมจัดเรียมหมอดองชีหุ่นติจินหัวแกยังคว้ากำลังประดังจารแกลงอาพิมโมตุยกรวยและแกลงอาตุ้มตาปีกะจ๊ะมอดเหล่ากระดิกประบากะหันลิงประปีเมตกระตึงปลามังกรจิงประปีเมตกระตึงปลารำกลางและดันพิมโมงาประกระตึงปลารำกลางมลรำเตโนพิมพนควากระนงประกะหันจารพิมยะแกลรำพิมโมงากริงกระตึงปลารำกลางกระยับดินังเท่ากิจแกประกะนวะมึงตุ้มกึลประดังกระนงประสานเจียดิมลาแกลดูกระเจประมึงกระนงประกะหันกองอันและนันตุ้มกระนงทาระประไอปุริยาลำแกลมกระดิประงะมึงกริงกระตึงปลารำกลางมึงนันกระเสียมลังนังเท่าประปีเม็ดกับประกระตึงปลามึงพงกระหันลิงและนันแกลทอมกบเป็ดปลาวะตุ้มิปุลกระหันลำปรำเสริมกระตุ้มแกลหมอกตัวของเปราะเกรมกลางลันจาร์แกลดับปีนับวนสร้างแกลมจัดแรมเปราะงะปิมโมกริงกระตึงปลารำกลางสายกันน้อยทุนตัวบ่อดอบลุ่นนำมึงก็มจิ้งทำตัวรวยรวยกระจุและดันรวยสะพันลันปลุก
1: เรกจุ่มลันปลุกกนงประสานจีอาจารตักลักมังกรจิงแกลกับเบนกระเซียมกลางเวทแกลมอักษรียงตักลักทนตัวประดับเลือดนำนอกกับเบนมอตุมดงชีอิส

0: Sang Green nia cân nâng, cái em khoa cân nâng bọt đáng chà, khoa cân nâng bọt mặt trận tổ quốc Việt Nam chà, đào Mỹ cái em khoa cân nâng bọt sang chị a chà, khoa cân nâng cộng chiên clam áp.
1: Blue Ram tên nóc cơ binh, đồng chí đào Mỹ cái em khoa cân nâng bọt sang chị a chà, khoa cân nâng bọt cộng chiên clam áp bìm nhá, clam áp sau riêng đặc lắc thôn tuệ bò tụ lô năm, mòm cộng chiên hằng nâng prong, mò túm cân nâng thảm bọt tùm xạ wal, cân nâng bọt tùm kram nèm play, là nằm nước buồn sang loài ngã. Clam áp anh ao hầm ta bùa sầu riêng lọ hầm thò cây tụ tươn chặt cà mau cây thà kre bùa sân tinh lên ăn bùa tu plem na làm chà đi cái tang cây pìm lê pla va nơi tu kra làm chinh plem na làm tum hoi cộm chinh cây ác lồm chà truồng làm pro cái chuỗi tu em à plu em bao cứ tuổi người prak mau ba vít tru sai bao tuổi tu tu ban plu em à cây prak Sĩ lê mô lâm bro nằm tu tần sầu riêng Prak mô bà vít tru bà plu bà klai prak Bố nít mô tu bàn bà khra kô lka Pì kù mạ bra Hân y nô yôm tu bàn y bò klai prak Phung bì la trông câu Cờ tư mạ trạ bra Mdi kê tăng bà mềm rôm rô Trút mạ xa bà tùm kram nèm play Bà prang bà plem nè hân la chà rà tạch ảnh ngào
0: Rồi kê chú mạ lăn plu cần nâng kết cam trong chat lại đàn rầm càng lại tách bề chia cơ con ukon na chat đặc lắc cơ bên cơ xiêm lang vết bảo tụ tuân hồi mại chia cơ con ukon na tập an lan thuần tuệ bờ đọp lô năm lại làm cam trên bờ ngã làm tròn lan cả nào chiếc thuần tuệ bờ đọp lô năm đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo cơ em khoa kết cài cơ đồng bờ sản chị a chat cài lang lại cơ bên tập an lan thuần tuệ bờ đọp lô năm chat đặc lắc hồi mại chia cơ con ukon na mỏ lô tuệ bờ hồi mại tu đọp lô tập an này lại prắc mỏ cơ chưa lô lâu cơ tuệ con trạch tu hiện nó prắc trung ương chào lên đặt để hên lâu cơ tuệ con trạch tu hùng cảm vượng này thuần tí hệ tế lương ngàn tôm hạt rạp rạ rằm gàng cài tách bè chia cơ con nô con na kẹt lằng đựa tục đuôm là đầm đề cả tăng rạ kẹt lằng chia hỏi nó chia mà rùi mãi vết sa pa này bòi mãi tu hì mãi cài prắc lùm tai chia rùi mãi tục bẹ bồ nick chia yua lan lời hạt rạp cả cha thuần tuệ bờ đọp luôn năm bà rùi mãi chia mừng rạ bài yua lan là nằm bè bùn lan làm pro nằm tu nằm plus sai cài prắc bè đã làm tập ăn lan thuần tuệ bờ đọp luôn năm bà rùi mãi làm pro của chụp plus hì cài prắc สนันกลวมทนก็นองมอริมะลำโปรด้วยตุปลุให้กลับประเชียก็กนุกนาแบเห็นกะนกกะจ้าตีนกกะเบนก็นังกิดกายกะเสียมตลังเวทบระริมะเชียก็กนุกนาเบมกลาดถมกลายริมะเชียตุกแหลกกะปักงากะยับสีนกกะจ้าเวงะตุจิงประเชียปีมอกแหลตรงชายมเสริมกราได้กะตั้งกลายเปรมื่นลั่นเวทตอนนั้นงาจักแกลมกบเวทลำกลายริมะเชียรำกลางกลายแตกเปรเชียก็กนุกนา ลำเรบกุจุมลันปลุกฮิปุลไกลังกันนังปรักแบรจานกำที่กันับญาจารมกอมจีนละไกลกับเบนกระเซียมเวทปรกนวะลำตะปันลานิกาวและลันตรงชาปรงะลำตุมลันกันนันจิทุนเตยประดอบละนำดงชีโหติเวนถาวลำกันนังกิดกายประดางจารกระเอ็งควาเกิดกายกันนังประสันจีอาจารควายปุลเปล่าไกลังกันนังปรักแบรจานกำที่กันับญาจารไกลังไกลกับเบน
1: กนังปรักปริจันกำนิขนับญาจารลักลอยงะปลุตุปันดาประปริจันปรักตุรอยลบลุมันตุปันทุนเตยเปอตุปลุนำเอโนปรักปริจันมึงกนังปรักมอเอเปปลุนำเอเปอสุปันปลุสายไกลปรักนังดิกยารมอปลุสายไกลตัวปลุกจุกเด็ดตุมกะหังทุนเตยเปอตุปลุเอมากระลื่นหินมกะหังนังดิกยารติงตึมลำกลมลาหาจันมันตุปันทุนในเอเปนำปลุนำเอเปอคือก็ใช้บุญกนับและนันตึมในกนุกนาดหลังแปมกันมอจันปรักแปมดิกยาประหล่อมาเปลมแน่กรามดิกไหลทิพเอโนปรักเปรจันรูมกบเซลประมาเกเกมปลุกจูเอเปาโจมในมาประรูกเอเปตลอยเปาเอมาตุโจเดเรมระเดเรมระมอจันปรักเรมระงับกรามเรากราวิทเอเปปลุกจูเอเปาไปตุฮันระประเบียแอนโตเล่นอันเกรมกังกลายตัวจักวาเรงกะกริงบุญสร้างรูปรักแงมกรัมเรากราวิตตัวไอตุกตุปันปลุตุปันปวดสร้างตุกสิกาหนุ่ยโมปรักรวิตแบะปลุรำติดนกกระบินดงจีโหทิ้งเมียงเท้าลำกนังกิดไก่ประดังจารกแองควากิดไก่กนังประสั่งเจแอจารควายปูนปีลาไก่ลังกนังปรักเปรจันกำหนุ่ยกนับญาจารเอวไลกนังปรักลอลอยงะกระจับกลายกิดกายมึงตรงเอื้องเล่นอันมึงจารบินงะตุจิงประกระจ้าเจ้าลำตึมลานขนาดที่ทุนตัวไอปอตุบลูนำ ลำนำเกิดลังกระจับประกำแปรปรักเปรจันแปรปรักเปรจันกะยมเนยกระตื่นตุรอยหลับลุ่มนันปลุแงยับใส่ตุกเด็ดตุกนอกกระจานังดิกยาไกลเปรจันปรัก
0: รอยกระจุ่มนันปลุให้ปลุกเกษมลำโรดเล่า

0: ra sang che a ko pa tu thun lai nga bro ka han leng krem kang lan char ha dra phen ma bro meng dang bro ka di char le nan pe ma yap nak bang hwa air draw le nan ka drap nang yo lam ka han bo nik mde ka tang klae ka sim tlang te ka nang bro ka han tum sa val ko bro ka de pe dum ram ar dap ra chi pe teng yap ha dra ka cha pra pe met klae ka teng pla ram kang klae pui bang nam to ha dra phen ko pet lam klae le nga bro krem kang bro ka di char klae dap pe na bon sang lam char brom dim lar klae ka ka sim pra pe met ka teng pla bro pra pe met klae to ram ka drap nang ep jot mkram di pul ka han krem ka bon sang ka han kap tom jet bra krem kang lan char klae da pe na bon sang ring roh ne bon sang na ka han thun tai pa tua plo ko chu krem kang klae te tu la dan het ke chap klae tep ka phong ka han ling te ko na ku au ka re ke chu lan plo te sahram to rem bra ka di char char tak lak sahram to rem bra ka di char kring klo m ko pe tong ka nang bra dang char tak lak m ko m chi la klae phim phun tu kao kap bra ka di char ka ka chu plo ko chu be rem am bin sa kul thun rem toy bo tua plo nam toy bo tua plo sa pan
1: kul rem mot lo an tu ka ka chu plo ko chu be ka ka chu plo ko chu be ka chao tua plo tua pan ka ka chu plo ko chu be ka chao tlo plo hang sai tu tlo plo sa chom ni ching knoan tu ket lang pra lak tuk ma pra ti tum ka nang tham pra sa wal lam cha tak lak kul rem mom kom ching lam plo sa pan lan hang da pra ka sol min ka chem tua jot rem tua plo sa ka lai rem plo ram bim phun tu rem phung khwa sang ram to rem pra ka di char kring klau eo lek ni na rem chung di ka tang ka lai rem ka sol min ka chem tua ka tun loi rem roi kul rem hang hanang chak ka tlun
0: lam rem nam lan plo ka nang pra dang va toi hoa mon ko mi ching la klae ka ben ka nang kret lang pra dang tal plo pa pak prong ka sem vet pa tu tun le nga pram tun nga lam ta pan la dai kao le nan trong cha pro nga lam tlom lan chi tun te pa tuap lo nam ngai lang klae ka ben mo dong chi da ba om minh lam ka nang ket ka pra dang char khoa ka nang pra dang khoa hoi dong nhân san va toi hoa đập bàn là nề cao và tùy hòa hàm cọm chính là tụ chính là rõp bộ bệ la quốc hội cửa luôn nằm lên đàn hội đồng nhân dân tùm cư hỏi nằm đuôi nằm lẽ ra rõp mò tập bàn bước tập bàn quay tập bàn bước tập bàn cả trạch tú ngạ tụ chính là đập phà vết tìm mạp bước tập bàn vật buồn sang tốt bạp lưu hì mà vật buồn sang lên đàn đập phà vết mừng tòa bước của chú rõ ở tốt bước lò bò sang ra rui ma prak ko nu ka na mo sai po sa pan plo to pan ne klai to pan ne tu he klak prak mde ka yar mo toi tu plo to pan dang fien brao tlom lan chi thun va toi hwa ben di mar le nga pra rui ma prak ko nu ka na msem tla kle tes lan ka tum pra phon bra tu pe lia bang ko nu ka na msem kra pra mo la buon sang krem kang ka chak le 12 na buon sang
2: ông có rồi năm lần plus còn đang kết cài cài ngã pim mo chả được tắc lắc mình cộng chín là cài pim rưỡi bỏ pim mo ngã kring cả tầng plá rầm càng xã suy trai thuần tuệ bờ đọp luôn năm nó tệ nó pim rưỡi mọi đại tá trần quang tâm cái em khoa còn đang bỏ cả hàn chả biết thằng tụm đồng chí làm còn đang kết cài còn đang bỏ mình cộng chín apple ngậm cả hạt trà bỏ ngã pim mo
1: anh thấy sao thôi mình cả cộng chín bỏ ngã pim mo tuyệt trại lấy ก็เลยลอยงะตึมก็เลยกระจ้ามอดเล่ากระจัดประปลากระหันลิงปรับเม็ดกระดังปลาโกมจิงปรับเม็ดกระดังปลารำกังเล่นอันปีมูงะประกระดังปลารำกังลำนันมอประปลากระหันลอยงะก็เลยนะบัวพาวเอวาบัวมตุตึมไอปุลลอยงะก็เลยปีมูมดิกระตังประงะจึงเซรก็เลยเละลันลอยงะโยตึมจำจนโยกระจัดประเกรมกังกระจับกระไลดับนางกำนุ้ยเผากระตองนึ่งตู้นึ่งยา
2: ลำเรนนำหลันปลุกสะวันหัวมก่อมจริงละตัวอมพอเรมปรมลิมรมโรนักลิมรมโรกระตุมิปุ่มตมพลังปรมลิมรมโรลำบนสร้างทุนใจประดับลุ่นนำ
0: ดูนะเรียมมอมตมปลังและลอมตาประยอตุ่มปายอกระจับดึง VNEID และดันตุ่มกระจับดึงรอมกันกับดึงบนสังยัวให้ดับปีนางแกลมเราเกรียมกลางแกลมรอมดึงเลหะจันลำแกลยัวอินเทอร์เน็ตบอระมเทคนันโรและนันตุ่มแกลมาประลุยลำดวงรูปบริกรในกันนังกิดกายไกลกสุลเมนบายอมในกมเรากันเนากันนักและดันลิมรมโรสะวันหัวมพาและหิมาปะหมายวิติงกับตุมีปุ่มลิมรมโรตีบนสังลำสะ
2: เนื้อบนสร้างและดันบิงกับดมสะกริงตากระปุยกริงแกลดลานแกลดิบเนื้อบนสร้างดกตมลูกแกลดแหลกนับมองงามกราสั่งทุกตัวเร็มปรองเสียมจริงปรองงะยม

0: ันสนักรวมกวบมอนกมโตและดันแรมแซมเฮนบอร์นิคังพงหะได้แรมหรับดุยเบะตีสะเอตรงสหระตุแรมและดันกระดับดังยัวกับรำโตแรมมอกแรมดิ่งรวมงามกระและจักเฮนสังระมองามกระบรือทุนบรือปรองแซมหยับหนังจวนกับรำโตและดันแรม
1: สะเอตรงจากตักลักระในมอนำปัวสังระลำนันมอตัวปูสังระรมโตเดเด็ดตัวปูสังระกือซาซาปูสังระกือตัวและนันซาปูสังระลีลกือซาและนันกือตัวลำนันสังระกือตัวโตวินเจียงจิงซาลำตุ้มปูสังระมองามกราและเซมกระจับสังระมอปลุตุปันตุเรมหังกิจุตุตัวปลุเอมาโจเดลำนันเดมเนยโยแบมอนำตุโจเปิดทางตุเรมสังระเลาะมอปลายเทียมกระดับนังยวากะพระอัมโตและนันเรมลูตุเรมมอปลายและทีวีไม่วิตินและนันลุมตากระดับนังกันรูพงนัมโตมอดับนัจมโตมเราฮะได้เรมเท่าสังหินมะกะกลายเรมลำตุ้มทนไอ้แก้วสังระมอตุ้มกนังกามพระเด้งรูงามกราปลายและสังระตุเรมปลายกระดับนังยวากับพระอัมโตแรมกยวาสะอตุกเลดลันสนันสังระเลาะเก่าตังมะกลายรูมึงลงนันละงับกราประสังระตุแรมกระดับนังยวากับพระอัมโตแรมแปะพระอัมโตแรมปาวิตลูกลายตุตื่นเห็นดีตุสปันอาสาลำอตุแรมมอปลายยับเล็กระดับนังยวารูกุณาตุนแหมโตปาวิตลูกไลตุตื่นกะพรมโตแรมลำมุมโตกไลแรมความหอกตื่นเย็นรูปวิเยวมอมตะและลำทีวีรูพุงเดปันกระจับกไลแรมและอันลูเดเฮกอักลอวิตไลกไลนายมู
2: ภาษาก็ดงต
0: ือ
2: ก็คว
0: บคุมเยอะขึ้นระนายอตุเรมมองามกราและแซมกระจับกระดับนึงยัวลําอตุมอกแลยับบรมโตเรมมอกแลลิกาเห็นมอดูพอได้ลิทอสังกะแลเรมและนันเรมอัญญาเห็น
1: หังได้เรมพระกริ่งเกล็ดลานกรับปุตุเรมมองามกราปรองกระจับกรับกระดับนึงยัวมอแปลเทมอมอยะบากเลยลิกาลกับบรมโตเรมดุจอละปักอลันหัดะกะพรมโตเรมลำกึนุกเรามอกไลมนี่เทลอยนั่นมะ
2: ญาตรวงดาวตื้อกอทีวี
0: ระแนตัวเรมมอทีวีสนันลำบงเรมพงอันไตละมอดลังทีวีวิดีโอปิมโมกะกะเรมก็ยั่วนันเลโทซังและนันพงอันไตฮักมักเมกะเรมรำอาร
1: มึงตึมตุเรมเลมรอมกราวิตลังตุกกะพระปลายเทมยับกระดับนังโตเรมตีสังระคือตัวโตวินเยียงบรึกหมอกแหลมเลมเราแปะพรมโตเรมหมอลงะจักเห็นบนเอกหังซาโพสังระหมอลู่หัดเดมในจุ่ยแบะสังระเลาะจังมังคือนัดลงรูมกรามดิเตงมะสังระอตุเรมนกกะได้หลับบุญและอันลู่กระดับนังแปะยัวกับพรมโตเรมกันดาแงมกราสังระอตุเรมหมอโยกันังรูกรับปูสังระกริ่งไตกระปุยกริ่งเกล็ดลันมอกลายกระจับเริงมเลมเราดุจอเลาะรุมดิกลายตุตื่นกับพรมโตเรมมรอกลายปีกับเลกระปุยพรมโตมจวดปลาวาตึมปูสังระลำจาร
0: เอิมเดียบวนสร้างและดันเบงกับดูเกรมกลางและดับปินาหลับบนสร้างอมอยอปรองะปรองเปรนโอซากาจักิลันอมอละหมอกลายปิมเตียกับลองไอเตลำกระหมลำมัดสาเกาะไซทอมตัวไล่กระหนักแหนโปเลยไงจักกระดะเพนกนุกนำตุนเอามาตัดสาบอกาเมรามามเกาะตื่มเตี๋ยตุ้มกระจายกิลันดูบาวิดและแกละดับเป็นนางหลับบนสางดมกลายไล่นันมาเล่ไกลสายเตี๋ยดวงอันเป็นมุมดึกบนสางก็ยอดดักเกรียมกลางแกละดับเป็นนักบนสางเอามาเยาะกนองปลอกงะบังสากนองปลอกเยาะตัวดุจโอเบียดะยิงปลอกงะมึงกระจุ่มด้วยตีสาจุปังจารตักละเกรียมกลางแกละดับปีนักบนสร้างปิมพ้นบังปลองาสุรเกมหอมเลือกบนสร้างต่อไล่เปียมเลือกบนสร้างถอดสร้างและดันเลยงามเป็ดกองอันสะเจงนำตมปลังกว่าแซมเลือกบนสร้างต่อไล่กระดักแหนโปเลยงะเยาะหัดระเพียนกนุกนำจนอามอปิมเตาะกับปลองไอเต้มก่อมจิงแกลมอักเยาะหัดระเพียนเลือกบนสร้างละมอมตมปลังรำกลางของแกลพุงมักบ่ายตึมปลืออามอตัวดาวกว่านางอามอปิมลาตุ้มแกลมเร่ากาเท่ากระเซ็ดตุ้มแกลมตึมปลื้อ

0: tụt chu chàng ngạ cài rung răng về lưỡi cài đã bị nặng buồn sang biết thọ nên lo hờm thao Hồng Kông ăn xa tờ mọc lại mọi chắc làm buồn sang
1: chỉ chạm buồn sang rẻ đã khám tuôn buồn tè nè panapana rẻ tôi thuê sẽ cài rệt lăng cài chắc nóc na cái gịt cài rẻ gịt chắc lẽ xem lẽ rẻ lôi cài nhu rẻ gịt cài từ nhu anh nha ăn bữa phong bún tê đà mạ phở bả sa cơm tàu lại cái trẻ dí cái chấp ta cái chắc cái xả mãi mà mò san ta cái sò chặt ô hắn có cái chẳng nhiệt lê là hắn chậm tạm tạm cái bún xả con sơn nhé
0: tê xã chùa bằng xã bờ ngã lạc bà vết bỏ tủ tư nát lá điệu bún sang cả đường bờ bèm nèm của cầm bạc cát cũng có tiêm camera kèm càng lại đặt bên ở bún sang đường mừng cả vắt thuần tuệ bờ tòa bờ bạc rõ rạ này làm bờ nằm bờ bờ camera mầm có tiêm tê từ milan cả cột lau cả cột bạ lệ năn tê đúng kềng khăng đuôi cày đặt bên ở bún sang hỏi nó bị lia hệ bè đuổi tu hệ lạc bạc
2: an toàn trật tự giao thông
3: นกปีโมกามราเกรมแกงกลายดับนางบุญแสงเล่นอันลอยงะกลายเอื้อมถืมนิบุญแสงรูเกรมแกงกลายดับนางบุญแสงรูมโรเนกลายนิบุญแสงงะโซหังอัตระแผ่นขนุกนากลายดับนางอิโรเอปัดลำลันกลงมอลกลายหลังจักพงเดดัมเมราปิมเตวเล่นอันกับลองเอเตบรึกมอมเซรุกราจักบุญนิกนิบุญสังงะจักประกรมกังกลายตัวจักวาริงกะสนันวาลบุญสังหะทิพโมกลายโตต่างดา
0: ตีลุจือยุดลุบายลานิล่อมก่อตืมกล้องเกรมกังกลายดับปีนักบุญสังหังตลบลบบอกกล้องมอมก่อตืมตีตุ้มกระจายลานกล้องมารูปตัวปลบปั้มบงลำซาหวยกรรมจริงละลำจำงัดรูกำดิบบุญสังและดันกองอ่านงานจากเห็นประรำกังมาบุและดำเสริมกระตุ้มกลายเมาลำบุญสังดังเบิ่งมอมก่อตืมกล้องเพราะเกรมกังกลายดับปีนังลำลุบรึมองไอจักดิบบุญสังเอเทนไอเตียกนำอประฮิวแปลมเนีย
4: Trước đó là cũng lai ra là cũng có mắc đồ lặng vặt.
0: Hello tí làm buồn mò lùi tí lẹt lẹt đập bè đá cả mò mà ốp mệt lẹ. Vì tương mầm cọ tươm camera này, bùm đệt lẹt làm camera. Sẽ nâng tờ ngăn tọa lùi mà đập mạ bùm lẹt nằm bạ vết. Bùm cọ tươm camera này mới buồn sang tổ ư lệ ngạ. Tương mầm mò camera này mới buồn sang làm lụ hết ai tiền mạ bọa. Mà là hội mùi cả nẹt lẹt đập ngăn tọa ô.
4: Yên tâm sáng súc.
0: สาบอกกล้องเมร่าอมตีเกรมแกงอตาระกลุ่มแกลดับปีนักบนสร้างเบต้าจังบาวิแกลดับปีนังกบนสร้างนั่นละกรับจมด้วยเปมอกแกลมกวบเป็ดปลาวักกันงบประสานเจียกองอ่านรูงามเป็ดเตอกระเป๋าก่อไซงานจักบรอไลนันเสร็จนี้แกลดับปีนักบนสร้างหมอกเกรมแกงกระจับดังมักนันตุ้มปอบวนลำจาระดักลักลอมเดกตางแกลกลมกวบเพเอสไอเทียมดีกยาระปรอกนวะเปิมกรามดีแกลดิบตาบริดีกยาเห็นหันดับดวงรูปและเด็ดในเมืองระแกลมเราและดันหันดับดวงสับลุดวงรูปตะลักมีเยอะตับในและจักคำเทียบวนสร้างและดันบินกับเตรียมดิ่งหลังและบนในตำตัวลำมาดับดวงรูปไปได้

0: ลุมกะโก้ในบ้านกำปูลบันให้กับลังปมรูปนงประปมให้เจนโตตึงเงินรูปจารดลักโมคอกระดึมปูลชมให้เกยหอมึงก็มึงเจงเปิดประบินตึงจ่วยเปิดหน้าเกยลืมปลอมให้ยีเบิร์ตัมเกรดดึงประจารดลักมึงก็มึงเจงเปิดประบินลับปอในจิมกราเปิดให้แคสินนำประบอบประจัตตาเพราะจารดลักระบินสักตาเพราะกังยังลอร์เบิร์ตรงนาแอร์เพลดเจนเจาะนิบลันลือบรอลบากระมีร์เติมจารเวรดักตำกระเพมให้เวอร์ลิบันกัมปอลฮีบรอกงเงจารตะลักก้อนเจงเปิบบินตึงจวยเปิบหน้าลือบรอมให้ลับเปิบกอลตุ้งติดลอร์ไอเจนให้ตาตะลักแนเบอร์ตำกรอบดูบลเวดปะบรอลึกซาเจกันไอเจนลับเปิบลือบรอหน้าระไกระแปลมให้เปิบลือบรอเจกันระแปลมให้บรอสักตานตกระบินแกกรับดงจีควินทีจินควาเกียงความดึงบรอดามจารจันจุงเห็นเติมปอกดังบรอดามจารความปอกเสียมดังบรอเนาะเบิร์นดึงบรอดามจารอินยันบนซะเกียงความดึงบรอจารบุยเทงตอนเติมปอกไก่ดังบรอดามจารควาคีบรอกงเงจารดักลักดูเบลดูเข่งเหน่าเน่รดินมาตากรับทีบรอตึงจวยเปิบหน้าไก่เลือบรอมให้ฮิเรียมได้ฮอกฮีบรอมกรามเจนตรวจเปิบนอเยคันเดินในหน้าไก่เติมจารเยคันจารเกี่ยวมา
1: แนเบื้อตำกรับตุเบลจารตะลากแก่แต่ตีร์ไอตึงตำกรับตุเบลเบื้อตุ้งเริ่มแต่ยกลับกริ่งเราก็ตะเลงบรีลับตะเลงอันตุกกริ่งใส่ตำปบนอลับแกรนเจงโลเกติกใต้ประปบนอเจฮันตะเวิร์ดนักแยงห้าเจงปบแอนตึกสองพันปฏิไอเจินเปราะหล่อแปะเติบตงนันท์เกมให้บรอปอยเตียมกรันเจียงปบนอฮิร์เกลจิฮันไอเจินนองอีดอนปบสองพันเบื้อหล่อแปะบรีกึดกาจิฮันตุกไอตึงันจารตะลากวิกเก็ปเปิบเอลเลกลตาปรอมกรันเจงวิงเดียนบุจาลบุตุนาร์บรอเลสซามกรันเจงตังรับปบนอตักเลงจิฮันโลเกติกตันตุกระบินเวตรงชายตาเดอเปิบไอเจินให้จิฮันเดอเปิบไอเก้ลับเปิบประแปรปรอเลสซาเนเบอร์ตัมกรับตุบัลกระปรอาร์ตัมเปาะตึกเซยตันตุกระบินจิเตยดันลาตาเปิบดิลอร์ไอเจินให้ตาจารตะลากหุยกระปรอเลนตังงันเอกลาบรอเลสซาลดเฮร์เกลบรอมกรันเจงปับนอตำกระตุบาลโลเกติกรับแรมไฮเปิบเลือบรอยานรับแรมไฮบรองเดอเปิบตำตรงชายหันเกิลปะตุบาลเปิบหน้าเลือบรอเก่งอีดนเกิลตาบรอโจลป้ายหันเตินตุนเปิบไอเจินบรอเลสซาตำจารลำระวานึกบรอเลสซอมพันเบิบเปิบหน้าเกมไฮรับแรมไฮเปิบเลือบรอยานรับแรมไฮบรอเติมเปิบไอเจินไฮตาตะลักเงยเตยตันตุกรบินดงจีอิญญบันซะเกียงควานตึงประจารตักลักละดูนตุกแต่ที่ร้ายตึงไอเจินให้ยำซอเตยเจงเปิมติลอร์ไอเจินให้บะใบเติบตองแกงอิตุนเปิบเกลเบินตุกแต่ที่ตกนารตมจารอันรับแรมให้เปิบมิน

0: ปอบเลือบประยันอันแก่ปอบหุยนักปอบอักฮีประปอบประเกี่ยวมา
1: ตึงประจารดักลักมันก็มันเจียงเปิบรบินลับปอในจีมกราเปิบให้แค่สิ้นนำประปอบเจตตาเพราะดงจีดาวมีเกียงความตึงประจารไกดลังเปิบรบินตันตกรบินปอในจีมกราเปิบให้เติมจารดักลักยึดติดกึศตาเปิบไอเจนโปรดซาเปิบบริจิงกังยังในเอร์เงะแต่จารเอร์เงะบนลันแค่สิ้นนำประปอบเจตตาเพราะรือเดินมัตตากราพีโปรแกมากราสาวลแก่เปิบเงยละดูบลลำระวันนึกเดือเปิบเบอร์หิจีมกราเปิบให้จีละเติร์กเติมนังแข่ยดอกกล้าเปิบรัวเบียนเจนายมตีเปิบเกลตาคนใส่เรียมพระแควตรเวียนบรอตรองไม่ใส่เดิงตรังดลังแต่ดีบรอตรังดลังเปิบแต่กรวดกรันเจียงเสาเรียงบรอนักมักไอสอดดีลับนอเพนกนุกนามดูเบลเอ็นกรับฮีบรอกมากรับสาวลวิเติร์กตาบรอมกราเปิบเอเดย์นี่บนลานเกินกันเงยเต้ตันตกระเบนดงจีดาวมีเกียงความดึงบริจารณ์ในเปิบเกรฟสักดูบลเบอร์กรับที่บรอจิมกราเปิมให้เติมบรอมติปอร์เติบโตเปิมให้เกิลดูบลเตยหลังไงกรับตูลบรอแก่เติมจารดูบลเอ็นฮันกันเดิมมาเมื่อกรับที่บรอจิมกราเปิมให้วิแก่เอิกเปิบจิมกราเกลเตยหลังไอตีระหว่างนึกเปิบไอแก่เบอร์เอ็นเกิลตันตึงบริจาร์ยักษ์กันกรับสาวลมคราไอเจนนองยืนเดินเปิบไก่ลังตึงลังบรอกนุกนาดังโบสายเฮลไม่กอมจริงเปิบประบินเดอร์ตะปอเกิดลังบรอลำขวินนักโดยแกงยืนเดินสินแคบุกนำยักษ์กันเตลาเซตบรอลำขวินนักตึงเงินเอไปแคลุดนำประบอบริจตาปอ
0: ดังโบสายเลวตึงแอร์ฮอแก่บริยตมวยตุกบรอดังลับไปเฮียงปูนยัดบาร์ดังเวียนเติมสินแคบกนำบริยปรอดังโบสายยิ่งเตยลำมดมัดบาร์ดังเวียนให้บันสินยัดบาร์กุ๊กไปนัดเฮียงดามรับในเยาวบรอเลซาซุมไอเวจนนับซอมเปิบนอมกรันเจียงเติมซาตุรบูป้อยัดปรอกลายปรักไอเจนแข่งสินนัดเฮียงโดยแก่รึงซักประเกียกนกนางแข่งสินยัดกลายปรักบันสินยัดป้อนนัดเฮียงดามรับน้อยเจ้าต่ำนำบรอกลเฮร์นอปบเตล่าแก้มให้แอบดังสักยันโดยหุยนักกลบรอเดมระอาร์วิโดยแก่อึกนอยแปลมให้บรอจองหนึ่งนอมให้แปลมให้บรอโดยลำหุยนักง่ายและมดระอาร์เติบซอกเติมตรองเดินเต๋อตานตุกระบินกรับแน่ตื่นมัดเกียร์บันดิสักตำเปาะตึกเลยรลังละเดอบรอเลอร์โฮมไอฮอยดันลำหุยนักอึ้งโปลบรอเลอร์ไปดีเตยหุยนักเจกรับโปลบรอเจ้าตะเลอะสามกระจิงปับนอตึกกราบปะเบรเจงนักจังกังจังเอียงเงาเตจาร์เอียงเงาเติมซาจิฮันลำหุยนักเกลพร้อมก่อนเจงดังตาไปแคลุดนำบริยปรอ
1: เบอร์บกนำโตดึงแอร์จาร์ดักลักเจแกมัตตาบาร์เดอร์มิเชลดึงดูเบลจัลอุตานังแคแอร์แปลดดัมเจขึ้นบาร์นอนเน่เจไรดูเฮียงซินลำขีนำเจขันตุกทางหนักมักตรองซักระบองคงดักนอเหล็กงาเบอร์มิเชลดึงลำเก่งขันบาร์กไลพามาเฮียงกันหลักปรักเติมจาร์ดึงแอร์คอแกดูบอบาร์เฮียงพามตุกนุ่งกระดักดึงจังดักระบองคงดักเติมเป็นหันแกปลอเฮียงป้อยจัตปลอตกนุ่งกระดักโดยแกรับดักได้ต่างแข่งไปเรียงป้อจะพามบอพามเรียงให้ตาปมนอสุดตำบันพามจะตับไปกวยป้อนาเรียงนอกอาร์ตะเกินแกดักได้ดูบอลนักตั้งเปิดดักอันไอฮุ่งเรือดึงเลาะไปดีแกรับดักได้ตับนอสุดตำยันแกดักดองตาดิบลันจารังคารุสักสักจอมเฮยกระกรับตกนุ่งกระดักตึงจังดักระบองหงดักกระเสียมดังกระตุงตึงจังดักปลาเงยแอปเปิลแอร์ฮัมไปดีกึศเวียงกระละมันเอียงแกดักเรียตับนอสุดตำตุกหางเวียมกราแกตาตรองเติมบ่อนจื้อสากเรือบอนตาลีเบอร์สาเอเคลดึงแอร์ฮอยิตาบรมกรามืนปอยัดนาเฮียงนอตรองแซกยิตาบรมกรามตรองแซกมราเลยตันิบลาสรกโยมาตระแดงบอบาแปลเก้างันดีเอตาดมีฮัน
0: ตุกหางเวมกระหอยอแอ่งแข่งปรามระเฮียงพามยัดมวยเม็ดนอกต้องตะเพราะหันตุกลายปรามระเฮียงหลักปรักยืบเพิ่มกระโดยอันต้องสากเติมห้องตรองบราตำกริบสักตุบาลนิปนันตุกบอลจื้อยะหันบอลตาลีลำอันเตยแกงอีเตินสากรอเกี่ยวมาเอียงกาลตะเพราะลึกซาเพื่อนิปนัน
1: เวอร์นิพลังกัมปูลเดอร์อาร์เต้ตำกับเพย์อันแรงโซนนำไอซอโฮมเกดูอึกแปลคันดูเดย์นิพลันเลือบบรอหลบบากระมีร์เติมจาร์เวิร์เดกตำกับเพย์ให้เกดูอึกแปลแฮนเซตบรอเลือกคอไอยามเบิร์นเกย์แอเกิลเกดูอึก แปลกะเพบเอวิมปอดูบัลลำเอียงกลมตุกกริงตำกะเพเติมจาเอกนำลึกสัตว์ตำกะเพปงี้แดตันทิเทศโกนตุกวัลปอนมาทวดลอดอติบเอกนาวคันเคอร์บยังแปลกะเพเกดูเบเกยเดินเฮมกะเพเย็นแรงเสานำยันติบรงเยอะบีนอกปรักดองตาบรอนักตังกะเพคันไอเจนเอกงันนองยีเดินเพื่อบรอลึกสัตว์ตำกะเพฮอไอสอเอกละลอดอระแปลตาเปิบเวนักตังเฮมกะเพเสาคัน
0: อาแต่ตำกะเพยจอดอเยอันไรงโรไอซอโฮมแกตูอักแปลแอประกาศตองตะบรอนักตรังไอเจนอักงันตึงแอร์อันรถเฮมกะเพมไฮตำนักตรังกลหันเฮมกะเพยไอเจง
1: ไอยาเบินเกยตามตกวัลบอนมาทวดบรอเวรดักตำไฮกะเพนเต้าเดินเนบลานหรือบรอลบากรมีรนักตากรับตกตำอักกะเพยเติมจารตาสายจมการปงี้เดะลายทีบีอังเบรอแปลเดออาร์เต้ตำกะเพยเย็นแรงเสานำตามปูลกะเพยไม่สุดลับนออาร์เต้เมย์ดวยตาเวรดักตำให้ปงี้เดะใส่กระหักกะเพยกึดเบิ้มตุกยิงเอ็ดดี้ลับเอ็ดดี้ตกนาร์ตมสะดูบอลอินดองนอนาร์เกมให้นักตรังตะกะเพยกระดักยิ่งกันบุลบูเริ่มดีดีกล้าหลอดดอมบรอเวรดักตำให้กะเพยแค่ซอนิบุนลันปะแกเปิดพง
0: ลอดดออาร์เต้ตำกะเพยอังฮอเตยเกตูปอร์เฮงกิโลกรัมกะเพยกะเกยตึงเบิ้ลเตยปอดลังปรอลบะเกิลบูบูลเกิลเฮมกะเพยตำเกิลปรักจิฮันตีนะนักตรังตะกะเพยนำดอกะเพยอังเตยเกตูดูตอนกุดกะเพยกะ
1: ใบบรอวิรดักตำกะเพยให้เกงยิเดินดูนะจองเลอเดเตอร์เบอร์เนบลันเปิมตีเรียมหน้านักตรังเปิบเกิลเบกระผีบรอปอบรอเกี่ยวมาหันจริงเปิบไอยอมผันงันกรับสาวลเติมจาร์โดนตีปอร์กวนละนี่บนลานเวรดึกตำไข่กะเพเติมตกอาร์แต่กะเพเย็นแรงเสานำ
0: บลให้ตำกรับตุบลกรับให้ประกุมาเกินตีตาเนปันลานนักประตำที่หันนักตรังกะเพตึงแอร์อักเนปันลานกึดดองนานาเกมให้นักตรังตะกะเพ
1: หุยกละเปิดประจ่าตาบรอเวรดักตำให้กะเพยฟังนำประบอประจ่าตะปรอนำประบอไปยัดดักลักระลับอันเดยเวรดักตำให้ขังมัตตะปอบอให้ตาตาพรำจะตาปวนสะวันเกิบเกยเติมนำประบอประจ่าตะปรอเติมจารหุยหนักมึงไปบอปอเรียงให้ตากรับนำตำมัดบราเวรดักตำให้เบอไปบอปะเรียงโตไปบอปนเรียงให้ตาเติมนำระเบิดอึกงันตาเดิมตกอาร์แต่กะเพยเย็นแรงเสาหนำไอซอโฮมเวเกตดูอึกแปลหันฮอจิงบรอดจอมพันไปดีอันวีแกนเฮิมกะเพมให้ไอจิงกัลกิดูอึกแปลเวอร์นิปันกัมปูลบรอดนักกลางกันกลางกนอรองเซียมไอเกยเกิลเอเฮกกอบจีเยอะเอเฮกนอลิกงาเติมบรอดลึกซาเวเกิลดูเบลจังเฮิร์เกลเรินรำบนลันเบอร์อินคันดูเบลเปิบเตยเซิมเบอร์ฮีลือบรอดเกียวมาลับดึงบรอดซาเนบบนลันรองเซียมกนอเกิลวิ่งขาดสักคุยนักอึกรองลือบรอดกันกลางกอบจีเยอะยังเฮิร์เกลนองรองมกระเกลเปิบเบอร์เบอร์ลำอันงี้เดินตาบรอดรองเซียมกนอ
0: ไปดีกันนรองเซียมระมะกัลบุกสักแอตุน่าเตือนจังนุ่มปบนอเซียมดักเง็ดบรองขาดสักกังจังกบจีเยอะลับหุยหายแวยันนองรองเฮิร์กัลแอสอมผันงันตากรับบอลบรองตีปอร์เตะลางเตยจังจังกัลไปดีเกิลนิปันลานแกนอกึดเฟิงหุยนักไอตีเปิบเตะเซิมตานักจังกังจังกบจีเยอะตากันนรองเซียม
1: บลไฮซุมตีปอร์เตอร์แรงตีล่าตันิบอลันนักตังกลกอนนอรองเซียมยังเปิบเซียมดักเงียบเอ็นุ่มเกรบดูบอลคาร์สักตับวัคซีน
0: ตะบอลดักรอสะกรกโนปงให้เตมีเงินที่ไทยหอยต้องรองเซียมกรอนเติมนองตาไปยึดบาร์ลำก่อนรองโปลไปเบเบิ้นโรคนักรองเอ็กฮอปุ่งให้แต่มีจังกลังหุยนักเกลกรับรองเหลือบรอกังจังกอบจีเยอหุยกรับปกจ่ายแก้วตำกรับตุบอลนักจังลับวัชยานฮิร์เกลนองรองเซียมกันนอตัวนำฮันบาร์เตอร์ตับตะกินแกงจังกอบจีเยอะแต่ก่อนโรคฮันเจงแต่บกนำตับตะกินแกงจังกอบจีแอกล่อมฮามบมปุยยอมเนจังลับกบจีแอมปมตาเตาซักกริปตูเบลกังจังกบจีเยอะตากอนอรองเซียมบรังกระเกลนอเยอะเบอร์เบอร์กอนอรองแกปกุจ้าเจ้าเจียงซอมพันงันเติมเปราะหล่อแบกกระมิร นาแปลับกบเดอแปลเก่าสกับเยเล่แปลหันเกินเวตัวหยาบินตุนตกเวตองลับกรันเจงอันอดีนาแปลับกบเดอแปลเก่าสกับเยเล่แปลเกินเวตัวหยาบินตุนตกเวตองลับกรันเจงอันอดีเอกนอร้องเกินเตยวัชยานฮิรกัลเดี๋ยวลำบากเยอะลำบึกบึ้นร้อนรำบันลันห้อยเจงปลุกประตูเอ็มปอกประลบากระมิรสะกรุงโนตรังกลางตีปอร์ต้อยร่างตาเน่เติมปอกหุยหนักเลือดตุบล
1: มปอบรอนติปอร์เตยร์ลังกระปุงหินเด็บลันนักรองกอนนอตรังกลางตาปลอมกระเกลนอยะดงจุรหลักหัวใบดียังนองรองเฮร์เกลกริบดูเบลดองตะกินจีจอดินมากล้ากริบตูลตะกินเดใบลำไอซอบอกเยอะ
0: นักรังก็นองรองเซียมไอตีตับนุ่มวัคซีนแกงรังกับจีเยอะรังเฮร์เกลนองรองลับกระเกลเอก็นองรองยิงเดอบรอลสัมพันธ์ไปดีแกงรังกับจีเยอะรังเฮร์เกลรอนรำบันลันลับไอเฮกเปิดปล่อยไอโซเกลเติมประรองเซียมก็นองในปัจจุบันคารนุสักกระเพาะให้ตรองเลือบระหุยนักไอตีเปิดเผยละเบิกรับฮีประเกี่ยวมาประนักรองกนอเบิกเตยหุยนักเอียงหรือไงเกินปะตุเปลแก่ตูอึกนองอีต้นลับลำเปิดประจิงเอียงเกลหึมโต
1: บอลลันให้ยึดลังเปิมรูปนงประเปิมไข่ยันตัวตึงเงินรูปจารตะลักมองคอเปิลไข่ตึงจอดอลากันละเมิดในปัจจุบันกำปู